0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online, and on radio.
1: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS ลาวท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
3: SBS Lao แชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
4: สบายดีหัวข้อข่าวประจำอาทิตย์มีดังต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยินดีกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางตำรวจปากีสถานถูกจับกุมหลังจากเด็กหญิงคนหนึ่งจากเพิร์ธถูกยิงเสียชีวิตและข่าวกีฬาฟุตบอลโลกตกตะลึงเมื่อสเปนบ่สามารถเอาชนะเคปเวเดที่เป็นประเทศน้อยๆได้ต่อไปแมนรายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซียินดีกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ประกาศแต่กล่าวว่ายังมีหลายอย่างที่จะต้องเหตุต่อไปก่อนผลกระทบของการสู้รบเป็นเวลาหลายเดือนจะสิ้นสุดลงข้อตกลงนี้คาดว่าจะถูกลงนามอย่างเป็น

0: อังการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายนในขณะที่รายละเอียดเริ่มถูกเปิดเผยในข้อตกลงนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการเปิด Strait of Hormuz คืนใหม่ในขณะที่อิหร่านกล่าวว่าบ่มีการเริ่มต้นดำเนินการจนกว่าจะมีการลงนามมิสเตอร์อัลบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงที่ยืนยงเพื่อยุติสงครามที่ได้เหตุให้หลายพันคนต้องเสียชีวิตทั่วตะวันออกกลางและก็ให้เกิดวิกฤตทางพลังงานเป็นประวัติการ
1: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred we also want to be very conscious of the fact
0: เรากล่าวว่าในขณะที่พวกเฮาอยากเห็นความขัดแย้งสิ้นสุดลงและเฮาก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นพวกเฮาก็ต้องรับรู้ถึงความจริงที่บ่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับคืนเป็นปกติภายในมือเดียวมันต้องใช้เวลาอย่างหน่อยหลายเดือนก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนมาเป็นปกติแต่พวกเฮาอยากแสดงความยินดีต่อความพยายามของประเทศปากีสถานคาตาร์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยอื่นๆอีกด้วยเลขาธิการของสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสยินดีกับการประกาศว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงกันเรื่องสันติภาพซึ่งเหตุให้มีการหยุดยิงทันทีและถาวรสเตฟานดูจาริกโคโซกกาวาสหประชาชาติพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายในการเหตุเวียกเพื่อสันติภาพที่ครอบคลุมและยืนยงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบอันกว้างไกลของภูมิภาคร่วมทั้งการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลลาในเลบานอนมิสเตอร์ยูจาริกกาวาสหประชาชาติต้องการให้การสู้รบยุติลง
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General
0: เราว่านี่แม่นขั้นตอนที่สำคัญต่อการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติเลขาธิการแสดงความขอบใจอย่างเลือกซึ่งต่อบทบาทที่สั่งสรรของปากีสถานคาตาร์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในการสนับสนุนการเจรจาที่นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเลขาธิการหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างขบวนการใหม่และเพิ่มความพยายามหลายขึ้นเพื่อสอกหาทางออกขั้นสุดท้ายนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอิหร่านของออสเตรเลียเตือนว่าข้อตกลงสันติภาพที่หากถูกประกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบ่สามารถป้องกันความขัดแย้งในอนาคตในตะวันออกกลางได้ข้อตกลงนั้นจะยุติการสู้รบที่ยาวนานกว่า3เดือนและเปิด Strait of Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญซึ่งตามปกติแล้วจะมีน้ำมันประมาณ1ส่วนหาของโลกจะต้องผ่านแต่ดร.เคลลี่ มอร์ กิลเบิร์ตนักวิเคราะห์ตะวันออกกลางกล่าวว่าปัญหาสำคัญหลายอย่างยังบ่ได้รับการแก้ไขรวมทั้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านโครงการขีปนาวุธและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทั่วภูมิภาคดร.มอร์กิลเบิร์ตกล่าวว่ามันเสี่ยงที่เพียงแต่เลื่อนเวลาออกไปแทนที่จะแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งนั้นตำรวจปากีสถานคนหนึ่งถูกจับกุมหลังจากถูกกล่าวหาว่าได้ยิงเด็กน้อยผู้หญิงชาวออสเตรเลียอายุ9ปีตายในขณะที่นางไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวของนางอยู่ประเทศปากีสถานฮาเนียอัคเมดเด็กนักเรียนยิงจากเพิร์ธกำลังเดินทางกับพ่อแม่และน้องชายของนางอยู่ในรถเซาอยู่ในเมืองชักควานในแขวงปัญจาบของประเทศปากีสถานเมื่อมีรายงานว่าครอบครัวถูกปุ่นด้วยปืนในตอนดึกของวันพุธตำรวจปัญจาบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าโจรได้หลบหนีโดยรถของครอบครัวและได้ยิงใส่รถฮาเนียได้ถือขาตายในขณะที่พ่อและน้องชายของนางอายุ11ปีได้รับบาดเจ็บครอบครัวได้ติดต่อกับดีแฟตซึ่งได้จัดหารายชื่อของทนายความให้พ่อของฮาเนียได้บอกกับ SBS อูรดูว่าครอบครัวกำลังต้องการความรับผิดชอบแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน
3: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay, yay.
2: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that.
1: แล้วก็ว่าการประเมินในอีก 2-3 มื้อเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าต้องตัดสินใจก่อนวันที่30มิถุนาเพื่อว่าผู้คนจะได้รับการแจ้งบอกอย่างเหมาะสมคณะกรรมการทบทวนรายจ่ายหรือ Expenditure Review Committee ประชุมเป็นประจำและจะทำการประเมินอย่างเหมาะสมผู้นำของยูเครนกล่าวว่าครีมลินได้ปฏิเสธข้อเสนอของลาวที่จะพบกับวลาดิเมียร์ปูตินอยู่นอกกองประชุม G7 ในอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกีกล่าวว่าลาวได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวก่อนการประชุม G7 ที่วางแผนไว้กับประธานาธิบดีฝรั่งและอเมริกาเพื่อหาลือเกี่ยวกับสงครามที่ดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครนโฟเกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติกล่าวว่าเรามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบของการขัดแย้งที่มีต่อประชาชน
3: Ukraine it is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months My team verified
1: ในยูเครนมีความเป็นห่วงอย่างหลายที่สงครามอันหายกาจได้เพิ่มขึ้นในหลายเดือนที่ผ่านมาทีมของข้าพเจ้าได้ยืนยันว่ามีพลเรือนหลายกว่า 7,000 คนได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในหาเดือนทำอิฐของปี2016หลายกว่าในระยะเดียวกันใน3ปีที่ผ่านมาการเฮียกฮองให้กำจัดปลาสลามได้กลับคืนมาอีก

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: ที่ผิดปกติอย่างหลาย
3: It was quite a unique and different incident. So it wasn't murky water, it was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right.
2: เราว่าว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษและแตกต่างฉะนั้นมันบ่แมนในน้ําขุ่นแต่มันแมนในน้ําใสนางเดินลอยอยู่ระหว่างทุ่งนางเฮ็ดทุกอย่างโดยถูกต้องมันเป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่บังเอิญเหล่านั้นรอดโรเบิร์ตผู้แทนอิสระได้เรียกร้องให้มีการกำจัดป่าสลามในขณะที่ทาร่ามอริยาติรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมของรัฐกาวาบ่มีหยังอยู่นอกโต๊ะเมื่อกล่าวถึงความปลอดภัยของชุมชนบัดนี้มาถึงข่าวกีฬาและก็บ่มพ้นไปจากข่าวเตะบาลเคปเวอร์เดทีมเตะบาลน้องใหม่ในแชมเปี้ยนโลกได้เสมอกับทีมสเปนที่มีอันดับสูงกว่าในการแข่งขันด้วยผล0ประตูต่อ0การแข่งขันในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สร้างความตกตะลึงใหญ่ที่สุดในเวิลด์คัพในบดนมานี้เคปเวอร์เดเป็นประเทศที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในจำนวนพลเมืองที่สามารถผ่านเข้าหอบเตะบาลแชมเปี้ยนโลกและอยู่ในอันดับที่67ในการจัดอันดับล่าสุดของฟีฟ่าหลายคนคาดว่าสเปนที่อยู่ในอันดับที่2จะบ่มีปัญหาในการเอาชนะเขาเจ้าแต่ผลบ่ได้เป็นตามที่คาดหมายส่วนคู่อื่นๆสวีเดนได้เอาชนะประเทศทูนิเซีย5ประตูต่อ1ในการแข่งขันเตะบาลแชมเปี้ยนโลกปี2026ในเมืองมอนเทเรย์ของประเทศเม็กซิโกยาสินอายารีได้เตะนำประตูทำอิฐในนาทีที่7และประตูสุดท้ายในช่วงต่อเวลาในนาทีที่96ในขณะเดียวกันประเทศไอวอรีโคสต์เอาชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0หลังจากตัวสำรองอามาดดิอาโลยิงประตูได้ในนาทีที่90จบข่าวประจำอาทิตย
4: ์ซุ่มสนของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
5: SBS Audio
6: กด play เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
7: ยาวจะเอาดาดิยะจนได้好了吗
8: SBS Chill
9: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karwata hai
12: Far from the partisan politics
13: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลทาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที
14: ่ sbs.com.au/audio
2: เมื่อนี้ทั้งเฮามีข่าวต่างๆจะมาเสนอต่อทานโดยเฉพาะเกี่ยวกับ FIFA World Cup 2026มีผู้ได้ฮู้ได้ว่า Dynamic Pricing ในการขายปีฟุตบอลนั่นแม่นหยังและมีไผฮู้ได้ว่าราคาปีที่ถูกที่สุดในการเบิ่งทีม Soccer Rules นั่นจักดอลลาร์และราคามันจะอยู่โตหรือบ่เมื่อ Soccer Rules จะเตะกับทีมต่างๆเฮามาฟังนํากันสบายดีนี่แมน SBS News World Cup Daily ที่มีหลายกว่า90พอดคาสต์ที่พวกเฮานำเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกสนามและข้าพเจ้าซักภูมิรัตน์เป็นพิธีกรของทานจากเหตุการณ์ที่ลืมบ่ได้ผู้เล่นคนสำคัญและหน้าใหม่พร้อมทั้งการโต้เถียงในการแข่งขันเฮาจะนำเอาประเด็นคำบอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละมือของ FIFA World Cup 2026มาเสนอต่อทานตลอดการแข่งขันทานจะยินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและแฟนกีฬาและพวกเฮาจะเจาะลึกเกี่ยวกับการแข่งขันที่มีผู้ชมหลายกว่า 1,000 ล้านคนมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งการโต้เถียงบางอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันความก้าวหน้าของ VAR ราคาปีที่สูงขึ้นจะเฮ็ดให้แฟนบ่เข้าไปห่วมหรือบ่และความเป็นห่วงบางอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันเฮามาเริ่มต้นจากเกมกันซะก่อนเวิลด์คัพปีนี้กำลังถูกอธิบายว่าเป็นการแข่งขันที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นและศูนย์กลางของวิวัฒนาการนั่นแมนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการโต้เถียงเกี่ยวกับผู้ซอยผู้ตัดสิน

ด้วยวิดีโอซึ่งเอิ้นกันว่าระบบ VAR เฮากำลังเว้าถึงระบบการตัดสินที่ฉลาดกว่าฟุตบอลที่มีเซ็นเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นควบคุมและหับสมเกมตามที่เฮาฮู้อยู่แล้วว่ามีการสนับสนุนด้วยกล้องจับการล้ำหน้าหรือออฟไซด์เครื่องอัตโนมัติและมีชิปอยู่ในหมากบานเพื่อติดตามถูกการสัมผัสถูกการเคลื่อนไหวและนั่นจะเฮ็ดให้การวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเบิ่งสำหรับแฟนและสำหรับผู้ถ่ายทอดเพราะว่าจะมีการใส่กล้องหลายกว่า45หน่วยแต่นี่หมายความว่าแนวใด FIFA กำลังนำใส่การปรับปรุงเครื่องอัตโนมัติเทคโนโลยีล้ำหน้าหรือออฟไซด์เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยผู้ตัดสินว่าผู้หลินล้ำหน้าหรือออฟไซด์หรือบ่ในเวลาที่หมากบานนั่นถูกเตะในเวิลด์คัพครั้งนี้ระบบเหล่านี้จะทำงานเคียงข้างกับเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ในหมากบานที่เป็นทางการเซ็นเซอร์นั่นสามารถหู้ถึงเวลาที่หมากบานนั่นถูกสัมผัสให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลอีกคันหนึ่งเพื่อตัดสินการล้ำหน้าหรือออฟไซด์ว่าง่ายๆก็คือผู้ตัดสินจะมีข้อมูลหลายกว่าที่ผ่านมาและแม้แล้วมันยังหมายความว่าหมากบานของการแข่งขันจะบ่มีเพียงแต่ลมเท่านั้นก่อนการเริ่มต้นมันจะต้องใส่พลังงานแบตเตอรี่นั่นเองแต่ว่าบ่ว่าแฟนจะเห็นพร้อมหรือบ่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง VAR ยังเป็นหัวข้อที่สร้างความคิดเห็นที่แตกต่างหลายที่สุดของกีฬาฟุตบอลนับตั้งแต่การนำใส่ของมันผู้สนับสนุนบางคนก็ยินดีกับความถูกต้องที่เพิ่มขึ้นและบางคนก็โต้เถียงว่าจะขัดจังหวะของเกมและในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาต่อไปการโต้เถียงเกี่ยวกับมันอาจจะบ่ไปหดใสบัดนี้เปลี่ยนมาสู่หัวข้ออื่นที่เน้นนักถึงสิทธิการถ่ายทอด SBS ได้ถ่ายทอดสด World Cup ในออสเตรเลียเป็นเวลา40ปีแล้วนับตั้งแต่ปี1986แต่สำหรับบอลอื่นมันเป็นเรื่องที่แตกต่างหลายสำหรับแฟนใน2ประเทศที่มีประชากรหลายที่สุดเช่นประเทศอินเดียและประเทศจีนจนถึงอาทิตย์1ก่อนหน้านี้และ2อาทิตย์ก่อนการแข่งขันแฟนในประเทศอินเดียบ่ฮู้เลยว่าเขาเจ้าจะสามารถเบิ่งเกมได้หรือบ่การประจันหน้ากันเป็นเวลาหลายเดือนในการเจรจาเรื่องสิทธิการถ่ายทอดก็ได้ขอสรุปโดยที่ Z Entertainment ของประเทศอินเดียได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดการแข่งขัน39เถื่อของ FIFA เป็นเวลา8ปีและที่ประเทศจีนก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขายคือกัน China Media Group ได้ซื้อสิทธิ์การถ่ายทอด World Cup 4เถื่อต่อไปจนถึงปี2031ในราคา1ส่วนหาของราคาที่ FIFA ได้เสนอในตอนต้นนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลหลายล้านคนหรือว่าเว้ากันใหม่ว่านั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลหลายพันล้านคนแต่ปีเตะบอลเวิลด์คัพปีนี้ราคาแพงหลายกว่าการแข่งขันเวิลด์คัพในปี2022ในประเทศคาตาร์นั่นก็เป็นเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเตะบอลแชมเปี้ยนโลกเธอทำอิฐที่ใช้ระบบ Dynamic Pricing ในการขายปีฉะนั้น Dynamic Pricing มันหยังมันเป็นระบบขายปีที่ขึ้นและลงตามความต้องการและมันได้กลายเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่เฮ็ดให้ราคาปีแพงขึ้นสำหรับแฟนในเดือนมิถุนาปีราคาที่ถูกที่สุดสำหรับการแข่งขันระหว่างซอกเกอรูกับประเทศเทอร์กีแม่นประมาณ529ดอลลาร์ออสเตรเลียฟังกันใหม่แม่น529ดอลลาร์ออสเตรเลียในขณะที่ราคาปีระหว่างซอกเกอรูกับสหรัฐอเมริกาจะแพงกว่า 1,000 ดอลลาร์มันแพงกว่า 1,000 ดอลลาร์มีภัยสื่อใดแน่นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นจากราคาปี FIFA ของคาตาร์ในปี2022บอลที่ราคาของปีในกลุ่มเพื่อเบิ่งซอกเกอรูโดยทั่วไปแม่นประมาณ100ถึง300ซาวดอลลาร์ออสเตรเลียวิธีการกำหนดราคากำลังประเสริฐกับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในสหรัฐอเมริกาโดยที่การแข่งขันใกล้เข้ามาคาดว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงต่อไปและในบางกรณีราคาก็เริ่มลดลงแล้ว FIFA ได้ตอบต่อการตอบโต้ของระบบขายปีโดยแนะนำบอลนังที่มีราคาถือกว่าในจำนวนจำกัดแต่บอลนังเหล่านั้นแม่นอยู่ส่วนเบื้องเทิงของสนามซึ่งเฮาทุกคนก็ฮู้ดีว่ามันสิเป็นจังไดเห็นมักบานก็บ่เห็นเห็นคนเตะก็เห็นบ่คักแต่ราคาปีที่สูงขึ้นค่าเดินทางและค่าที่พักอาจจะเป็นอุปสรรคต่อหลายคนบัดนี้นอกเหนือไปจากการแข่งขันยังมีการสนทนาอีกอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นองค์การสิทธิมนุษย์อยากใส่ The World Cup เพื่อเน้นนักถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศเจ้าภาพ

0: นักรณรงค์ของ Amnesty International Australia กล่าวว่าการบุกกวาดคนเขาเมืองขนาดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาและการจับกลุ่มผู้คนอย่างหลวงหลายรวมทั้งพลเมืองและผู้อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้สร้างความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขยังมีการวอเทิงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของกลุ่มสิทธิมนุษย์และนักข่าวที่ไปห่วมเวิร์คคัพในอเมริกาเช่นกันตั้งแต่ผลกระทบของ VAR จนถึงสิทธิของผู้อาศัยในประเทศเจ้าภาพ World Cup 2026ได้กลายเป็นหลายกว่ากีฬาฟุตบอลบัดนี้เฮาสิมาวอเทิงนักฟุตบอลเวิร์คคัพครั้งนี้และผู้ที่แบกความหวังของประเทศอยู่ถึงบ่าไหลของเขาเจ้าเวิร์คคัพครั้งนี้เป็นบทสุดท้ายของดาวเตะของประเทศอาร์เจนตินานั่นก็แมนไลโนเมสซี่หรืออาจเป็นโอกาสของนักเตะฝรั่งคิเลียนมบัปเป้ที่จะกลายเป็นราชาฟุตบอลอย่างบ่มีข้อสงสัยและลามินยามาลนักเตะวัยรุ่นของสเปนอาจจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดหลังจากการแข่งขันครั้งนี
1: ้ I think France and Spain are where the smart money is
0: นั่นแมนอดีตเฮดโค้ชของ Central Coast Mariners และผู้ช่วยโค้ชของ Sydney FC ฟิลมอสพร้อมด้วยการคาดทำนายหอบสุดท้ายของลาวสำหรับเวิลด์คัพครั้งนี
1: ้ France have such depth they've got such experience Didier Deschamps in his last World Cup as the French manager he will step
0: ประเทศฝรั่งเป็นทีมที่นักแน่นหลายเขาเจ้ามีประสบการณ์ Didier Deschamps ในเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของลาวในฐานะผู้จัดการทีมฝรั่งลาวจะลาออกจากตำแหน่งหลังจากการแข่งขันเทอร์นี่ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามีแรงกระตุ้นที่แท้จริงอยู่ที่นั่นคือกันแต่สเปนจะเป็นคู่แข่งขันของข้าเจ้าข้าพเจ้ายังได้เว้าลมกับคริสโตฟมาเลย์ผู้จัดรายการของ SBS French ผู้ซึ่งเป็นนักข่าวของ SBS Sport นำอีกข้าพเจ้าได้ถามลาว่าถ้าหากประเทศฝรั่งชนะเวิลด์คัพครั้งนี้แล้วมันจะกลายเป็นการแข่งขันของมบัปเป้ในลักษณะเดียวกันหรือบ่เมื่อเวทมนต์ของดิเอโกมาราโดน่าที่เฮ็ดให้เกิด Hand of God ได้กำหนดแชมเปี้ยนโลกปี1986ในประเทศเม็กซิโก
2: They've got a chance here it's Ronaldo That might be the goal that wins the World Cup for Brazil
0: หรือในการแข่งขันที่เกาหลีญี่ปุ่นในปี2002ตอนที่มันเป็นโอกาสของโรนัลโดของประเทศบราซิลและถ้าหากลีโอเนลเมสซี่เป็นอดีตและปัจจุบันของฟุตบอลแล้วคิเลียนมบัปเป้จะเป็นอนาคตอย่างบ่ต้องสงสัยหรือบ่ลาวาวาสิ่งใดก็ตามที่ต่ำกว่าการแข่งขันหอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นผลเสียสำหรับประเทศฝรั่ง
3: This is how high the stakes are for the French people for the French national team for pretty much everyone that revolves around
0: ลาวาวานี่คือความหวังที่สูงสุดสำหรับชาวฝรั่งสำหรับทีมชาติฝรั่งสำหรับเกือบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมฝรั่งและทานว่าถึงแล้วมบัปเป้เป็นดาวของทีมนี้และเมื่อทานมาเบิ่งสถิติเราเสียเพียงแต่เกมเดียวในประวัติศาสตร์ของเราในเวิลด์คัพและบทสนะการแข่งขันเทือสุดท้ายกับประเทศอาร์เจนตินาถึงแม้นว่าเรายิงได้3ประตูและตอนนี้ก็ยังอยู่ในสโมสรเซนเรียลมาดริดที่เล่นได้ดีหลายพวกเขาหูประวัติของเรียลมาดริดและนักเล่นบางคนเซนคริสเตียโนโรนัลโดและวิธีที่เขาเจ้าเล่นในเวิลด์คัพมีความคาดหวังสูงหลายเฮามาฟังกันต่อในตอนต่อไป
4: sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วงกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคละการภาษาลาวได้ทุกเวลาและโอนแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กะลุณาให้คะแนนด้วย
1: อันนี้แมนตอนต่อไปของ FIFA World Cup ในขณะที่ประเทศฝรั่งได้กลายเป็นประเทศมาตรฐานของยุคสมัยใหม่อย่างปฏิเสธบ่ได้ในฐานะที่เป็นผู้ชนะในปี2018และสุดท้ายในปี2022ประเทศอาร์เจนตินาก็เป็นผู้ป้องกันแชมป์และยังอยู่ในบรรดาที่มีความหวังหลายคาร์ลอสโกลีนาผู้จัดรายการสเปนิชของ SBS บอกข้าพเจ้าว่าการวิเคราะห์สำหรับการแข่งขันเทือสุดท้ายซีวาอย่างน้อยประเทศอาร์เจนตินาจะเข้าถึงหอบห้องชนะเลิศ
2: So there's a strong feeling especially amongst the Argentinian fans that Argentina
1: และว่าประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมีเมสซี่ผู้ที่เต็มไปด้วยความสมดุลวินัยทางยุทธวิธีและความเชื่อมั่นแต่ฟิลมอสกาวาประวัติศาสตร์บ่งว่าการจัดชนะ2เทือซ้อนเป็นเรื่องยากที่สุดในโลกของฟุตบอล
3: As we know with World Cups, aside from the last one where I think the stars really aligned for Lionel Messi.
1: และเราเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยากสำหรับ World Cup ครั้งนี้และว่ามันเกือบเป็นการเปลี่ยนจากผู้เล่นรุ่นเก่าไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในแผนที่โลก
3: If you think of some of the established names around Lionel Messi, Vinicius Jr, Dembele of France, of course, Mo Salah.
1: ถ้าท่านคิดเกี่ยวกับสื่อที่อยู่หอบตัว Lionel Messi, ก็จะมีหลายสื่อเซ็นVinicius Jr. Usman Dembele ของฝรั่งแน่นอน Mo Salah จากอียิปต์ Cristiano Ronaldo ของทีมโปรตุเกสเขาเจ้าเหล่านี้เป็นนักเล่นเก่าบางคนที่ได้เฮ็ดให้โลกฟุตบอลนานาชาติลุกใหม่เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่เขาเจ้าอยู่ในจุดสุดท้ายของอาชีพของเขาเจ้าบัดนี้เฮาสิมาเว้าถึงดาวดวงใหม่เฮาฮู้ว่าใน World Cup ทุกครั้งจะมีดาวเตะดวงใหม่ปีนี้สายตาทั้งหมดเบิ่งไปที่ลามีนยามาล
3: And then you look at the likes of Lamine Yamal for Spain you've got Diamande from Ivory Coast
1: แล้วท่านจะจับตาเบิ่งคนเซ็นลามีนยามาลของสเปนท่านมีแจนดิโอมันเดจากประเทศ Ivory Coast เจเรมีโดกูจากเบลเจียมและยายาทูเรจาก Ivory Coast เขาเจ้าเป็นนักเตะหนุ่มบางคนที่เริ่มมีความโด่งดังในโลกและข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นเวิลด์คัพของข้าเจ้าแต่พวกนั้นบ่ได้เป็นเพียงคนเดียวท่านยังต้องมาเบิ่งจูดเบลลิงแฮมของประเทศอังกฤษฟลอเรียนเฟิร์สของเยอรมนีและเจ้าเนวิสของโปรตุเกสนําอีกนักเตะที่โด่งดังจะนํามาซึ่งมรดกโลกแต่การแข่งขันโซลาจะถูกตัดสินโดยดาวเตะดวงใหม่เรากําลังกล่าวถึงทีมชาติออสเตรเลียในขณะที่เราวิเคราะห์ทีม
3: The experience will come from the likes of Matty Ryan, Harry Suter, Cammy Devlin, who was at the last World Cup, didn't play.
1: แล้วก็ว่าประสบการณ์จะมาจากคนเซ็น Matthew Ryan, Harry Suter, Cammy Devlin, ผู้ที่เคยผ่านการแข่งขัน World Cup ครั้งก่อนถึงแม้ว่าจะบ่ได้ลินหลายปานใดแต่แน่นอนว่ามีประสบการณ์ใน World Cup ครั้งล่าสุดแน่นอนว่ามีการบาดเจ็บต่อ Riley McGree และ Lewis Miller, ผู้เล่นกองหลังขวามันเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเฮาสามารถหาคนมาแทนเขาเจ้าได้ตราบใดที่คนเซนคริสเตียนวอนปาโตสามารถอัดสองบางนั่นจากการสูญเสียของไรลีแมกรีเล่าว่าว่าวอนปาโตได้ลินอยู่ในซีเรียอาฉะนั้นเราจึงนำคุณภาพที่แท้จริงมาให้ทีมและมันจะเป็นที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าโทนี่พ็อปโพวิชใส่เล่าในการแข่งขันเท่าไหร่เราบอกข้าพเจ้าว่าเกมที่สู่กับประเทศเทอร์เกียสหรัฐอเมริกาและพารากวัยเป็นเกมที่ออสเตรเลียสามารถเอาชนะได
4: ้ Watch out for Dembele of course Ballon d'Or last year he just won the Champions League second time in a row back to back with Paris Saint-Germain is a massively
1: เราว่าให้ระวังอุสมานเดมเบเล่แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับรางวัล Ballon d'Or ปีกายนี้เราหากก็ได้ใช้ชนะแชมเปียนส์ลีกเป็นเทือที่2ติดต่อกันกับปารีสแซงต์แชร์แมงและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมฝรั่งและแล้วยังมีไมเคิลโอลิสที่หากก็ยิงได้3ประตูข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อบดลมานี่ในการชนะ3เกมติดต่อกันในประเทศฝรั่งแม้นการแข่งขันเทือสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ต่อมาเฮามาลมกันเรื่องความขาดหวังใน World Cup ครั้งนี้และนี่เป็นเธอทำอิฐในการคุมทีมชาติใน World Cup สำหรับโมริชิโอโปเชตติโนโค้ชของสหรัฐอเมริกาสนั่นมันน่าสนใจที่จะเห็นว่าอดีตผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเป็นอะไร
3: You've got both the US national team coach in Pochettino and the Canadian head coach in Jesse
1: ท่านมีทั้งโปเชตติโนที่เป็นโค้ชทีมชาติของอเมริกาและเจสซี่มาร์ชที่เป็นโค้ชของทีมแคนาดาผู้ที่เคยเป็นโค้ชในอังกฤษพรีเมียร์ลีกแน่นอนทั้งสองว่านี่เป็นทีมชาติที่ดีที่สุดที่เขาเจ้าเคยเต่าโฮมกันฉะนั้นมันจึงถึงออกแบบอย่างสัดแจ้งที่จะให้ทีมมีความมั่นใจถ้าหากเขาเจ้าเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เคยมีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและเขาเจ้าหลิ่นอยู่ในบ้านตัวเองในฐานะเจ้าภาพนั่นจะนำความกดดันใหม่มาให้ทีมและเขาเจ้าทุกคนจะฮู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะเฮ็ดได้ดีในเวิลด์คัพในบ้านตัวเองคนเซนพูลิซิชวิสเทนแมคเคนนีบาโลกุนของทีมสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าคิดว่าเป็นนักเล่นกีฬาที่ต้องจับตาเบิ่งแท้ๆประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเวิลด์คัพหลังจาก

0: ผ่านไป40ปี
1: For Mexico, look, there's strong belief around this this squad, and they've got a round of 16.
0: สำหรับเม็กซิโกมีความเชื่อมั่นอย่างแห่งกล้ากับทีมนี้และเขาเจ้าสู้หายในรอบ16ทีมแท้ๆ7เทื่อติดต่อกันในรอบ16ทีมฉะนั้นคนเซนราอูลจิเมเนสกิเลโมโอชัวมันเป็นเวิลด์คัพครั้งที่6ของเราตอนที่มีอายุ40ปีเขาเจ้าเป็นนักบินที่ต้องสู้เพื่อเม็กซิโกและประวัติศาสตร์บอกว่าแม่นการต่อสู้การเตะอยู่ในบ้านทว่าถึงโอกาสฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแท้ๆที่จะเห็นว่าเขาเจ้าจะหับมือกับสิ่งนั้นแนวใดฟิลมอสให้คำทำนายของเราสำหรับแคนาดา
1: And for Canada, as I said, Jesse Marsh has got what he believes is the best squad he's ever had at his disposal.
0: และสำหรับแคนาดา Jesse Marsh มีสิ่งที่เราเซอร์ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราเคยมีในฐานะโค้ชแห่งชาติของแคนาดาและข้าพเจ้าคิดว่าคนเซนอันโฟนโซเดวิสจะมีความสำคัญในการให้แน่ใจว่าประเทศแคนาดาจะก้าวหน้าเนื่องจากฟิลมอสเกิดอยู่ประเทศอังกฤษเล่าว่าเล่าได้สนับสนุนแฮร์รี่เคนหัวหน้าทีมของประเทศอังกฤษอย่างสุดใจแต่เล่าเขียนว่าประเทศอังกฤษจะสามารถยกถ้วยรางวัลได้หรือบ
1: ่ History will say no. Obviously, they haven't won it since 1966. They've come close to a European Championships in between.
0: ประวัติศาสตร์จะว่าบ่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเขาเจ้าบ่ได้ชนะตั้งแต่ปี1966เขาเจ้าเกือบชนะการแข่งขัน European Championshipsมีบางอย่างเกี่ยวกับประเทศอังกฤษที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าระมัดระวังเสมอเมื่อกล่าวถึงการแข่งขันระดับใหญ่เหล่านี้และแน่นอนว่าประวัติศาสตร์จะบอกทานว่าประเทศเยอรมนีอาจจะเฮ็ดให้เขาเจ้าสะดุดในจุดใดจุดหนึ่งของการแข่งขันแต่ประเทศอังกฤษมีโทมัสทูชเชลที่เป็นโค้ชชาวเยอรมันในตอนนี้ฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องตลกหรือบ่ถ้าหากโค้ชชาวเยอรมันพาประเทศอังกฤษเข้าไปถึงเวิลด์คัพและยกถ้วยรางวัลได้แล้วว่าถึงแม้จะเป็นไปบ่ได้แต่เรารู้สึกว่าแฮร์รี่เคนอาจจะได้รับโกลเด้นบูทในขณะที่เราพาทีมเข้าไปหอบลึกๆในการแข่งขันเทอร์นี้สำหรับมื้อนี้พอเท่านี้ซะก่อนและข้าพเจ้าจะนำข้อมูลล่าสุดมาเสนอต่อท่านในมื้อหน้าบ่อนที่เราจะสรุปผลการแข่งขันและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆขอติดตามข่าวล่าสุดอยู่ที่ World Cup Daily และหลายกว่า90พอดคาสต์สำหรับข่าว World Cup ให้ไปที่ SBS News Headlines บวทานจะหับพอดคาสต์อยู่ใส่ก็ตามหวบห่วมโดยเฮเลนาคริชนามูติข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว

0: SBS ลาวแชร์เรื่องราวต่างๆที่ Facebook
1: สหประชาชาติยินดีกับบทตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยรับรู้ว่าข้อตกลงนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติแต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้เอารัฐบาลของลาวออกไกลจากการตกลงสันติภาพโดยกล่าวว่าลาวเคารพการตัดสินใจนั้นแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของลาวต่อไปโดยดำเนินการต่อต้านกับเฮซโบลาในเลบานอนข้อตกลงสันติภาพแม้นขึ้นอยู่กับการหยุดยิงทุกแนวรบของสงครามซึ่งห่วมถึงในเลบานอนด้วยฉะนั้นข้อตกลงนั้นมันคงหลายปันใดอลันลีรายงาน
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation
1: นี่แม้นขั้นตอนที่สำคัญต่อการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติเลขาธิการขอแสดงความขอบใจอย่างเหลือเกินต่อบทบาทที่สั่งสรรค์ของปากีสถานคาตาร์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในการสนับสนุนการเจรจาที่นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเลขาธิการหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างขบวนการใหม่และเพิ่มความพยายามหลายขึ้นเพื่อสอกหาทางออกขั้นสุดท้ายนี้นั่นแมนโคซุกสหประชาชาติสเตฟานดูจาริกที่กล่าวแทนเลขาธิการอันโตนิโอกูเตเรสว่ายินดีกับข้อตกลงสันติภาพที่ได้ตกลงกันโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรายละเอียดของข้อตกลงได้ถูกเปิดเผยในวันจันทร์วันที่15มิถุนาโดยห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกาเซมกะรีบาบาดีซึ่งกล่าวว่าการเจรจาจะถูกจัดขึ้นอีกใน60มื้อต่อไปโดยกล่าวตื่มว่าเตหะรานจะตอบโต้ถ้าหากมีการละเมิดข้อตกลงใดๆการประกาศนั้นได้มีขึ้นทางโทรภาพของรัฐบาลอิหร่าน
3: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front.
1: สหรัฐอเมริกาถูกบังคับให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ Memorandum

0: ที่จะยุติสงครามอย่างถาวรกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและแนวห่วมต่อต้านเชคบาชารีฟได้ประกาศยุติสงครามอย่างถาวรและทันทีในถูกแนวรูปของสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและพันธมิตรนายกรัฐมนตรีปากีสถานประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ยืนยันข้อตกลงในสื่อมวลชนโดยอนุญาตให้เปิด Strait of Hormuz โดยบ่คิดค่าผ่านทางและยกเลิกการปิดกั้นทางเรือของอเมริกาทันทีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงสันติภาพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์วันที่19เดือนมิถุนายนเจดีแวนส์ห้องประธานาธิบดีกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิภาคได้ถ้าหากอิหร่านปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตน
1: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: ถ้าหากอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางอีกใน50ปีข้างหน้ามันจะเห็นให้สงครามยุติลงมันจะเห็นให้ตะวันออกกลางมีการลงทุนหลายขึ้นมันจะหมายความว่าจะมีความเจริญหุ่งเฮืองอย่างหลายราคาพลังงานที่ต่ำกว่าสำหรับชาวอเมริกันแอนโทนีอัลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยินดีกับข้อตกลงสันติภาพเช่นกันแต่กล่าวว่ายังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องดำเนินต่อไปก่อนผลกระทบของการสู้รบเป็นเวลาหลายเดือนจะสิ้นสุดลงเล่ากล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงที่ยืนยงเพื่อยุติสงครามที่ได้เหตุให้หลายพันคนต้องเสียชีวิตทั่วตะวันออกกลางและก็ให้เกิดวิกฤตทางพลังงานอย่างเป็นประวัติการณ
2: ์ So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred we also
0: ในขณะที่พวกเขาอยากเห็นความขัดแย้งสิ้นสุดลงและเขาหวังว่ามันจะเกิดขึ้นพวกเขาก็ต้องหับหูถึงความจริงที่บุได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับคืนเป็นปกติภายในมือเดียวมันต้องใช้เวลาอย่างหน่อยหลายเดือนก่อนทุกสิ่งจะกลับคืนมาเป็นปกติแต่พวกเขาอยากแสดงความยินดีต่อความพยายามของประเทศปากีสถานคาตาร์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยอื่นๆอีกด้วยแต่ข้อตกลงนั้นแขวนอยู่กับการหยุดยิงทุกแนวรบของสงครามก่อนการลงนามในข้อตกลงประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนอิสราเอลว่าอย่าทำลายข้อตกลงโดยการดำเนินการทางทหารต่อไปกับเฮซบอลลาห์ที่สนับสนุนโดยอิหร่านในเลบานอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่าเราจะสืบต่อใส่ภาคใต้ของเลบานอนเป็นเขตป้องกันเพื่อปกป้องผู้อาศัยทางภาคเหนือของอิสราเอลจากการโจมตีของเฮซบอลลาห์ฉะนั้นข้อตกลงสันติภาพจะมีความมั่นคงหลายปานใดมันจะหล่มเหลวหรือบ่โลราบลูเมนเฟลด์นักวิเคราะห์จากจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษานโยบายของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับตะวันออกกลางนั่งได้บอกกับ BBC ว่ามันบ่แมนทางออกง่ายๆสำหรับความขัดแย้งนั้น
3: I wouldn't call this a peace deal I would say it's more of a hostage dealbecause the ransom paid by the United States to lift the blockade
0: ข้าพเจ้าจะบ่เอิ้นมันว่าข้อตกลงสันติภาพข้าพเจ้าจะเอิ้นมันว่าเป็นข้อตกลงเรื่องตัวประกันหลายกว่าเพราะค่าไทยที่อเมริกาได้จ่ายเพื่อยกเลิกการปิดช่องแคบแน่นอนว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 8,000 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากน้ำมันที่อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ในระยะ60มื้อนั่นในขณะที่พวกเขาขยายการเจรจากับอิหร่านนั่งบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนการลงนามในข้อตกลงในวันศุกร์
3: 5 days in the Middle East is 50 years anywhere else in the world. Spoilers everywhere. There's going to be some sense I think of signers remorse.
0: หามือน่าจะเป็นออกกลางแมน50ปีในบอลอื่นของโลกผู้ตักตวงผลประโยชน์หรือ spoilers มีอยู่ทุกบอลข้าพเจ้าคิดว่าจะมีความหู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ลงนามที่จะกินแหนงเมื่อแต่ละฝ่ายเริ่มเฮ็ดในสิ่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของเขาเจ้าบ่แมนเกี่ยวกับข้อตกลงแต่เกี่ยวกับมือหลังจากการตกลงเพราะในที่สุดนี่เป็นการต่อสู้ที่เกินกว่าเพียงแต่ประเด็นนิวเคลียร์เท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับว่าผู้ใดมีอิทธิพลในภูมิภาคนั้นอุดมการปฏิวัติของอายะโทลลาห์ของอิหร่าน คือการกำจัดซาตานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็แมนสหรัฐอเมริกาให้ออกจากภูมิภาคนั้นและแน่นอนอเมริกาอยากสั่งบอลน้ำมันสำหรับสหรัฐอเมริกาและนั่นจะอยู่ในอ่าวคือกันฉะนั้นนี่แมนเกี่ยวกับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมันจะมีผู้ลงนามบางคนที่จะกินแหนงชาวอิสราเอลจากถูกฟังของการเมืองกาวาขอตกลงนั่นจะเป็นหายนะสำหรับอิสราเอลและความเครียดแค้นของข้าเจ้าแมนเจาะจงใส่นายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูอดีตนายกรัฐมนตรีเอฮูดบารักได้บอกกับสื่อของอิสราเอลว่าอิสราเอลกำลังจ่ายค่าของความจองหองและความตาบอดของมิสเตอร์เนทันยาฮูและค่าของการหล่อลวงที่ลาวพยายามดึงเอาประธานาธิบดีทรัมป์เข้าห่วมยาเอลปิดผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะโค่นล้มมิสเตอร์เนทันยาฮูในการเลือกตั้งที่จะมาถึงกาวาขอตกลงนั่นกำลังจะกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าตกใจที่สุดในนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของอิสราเอลลอราบลูเมนเฟลด์ก็บอกแปลกใจกับปฏิกิริยาในทางลบ
3: And of course for Israel trying to get in a few more shots at Lebanon before they might be iced out of the opportunity to take out Hezbollah
0: because แน่นอนสำหรับอิสราเอลกำลังพยายามยิงใส่เลบานอนตื่มอีก 2-3 เถื่อก่อนเขาเจ้าจะหมดโอกาสที่จะกำจัดเฮสบอลาเพราะในที่สุดอิสราเอลกำลังประเสริญกับผลสะท้อนที่น่าผิดหวังจากการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดของเขาเจ้าในระยะเกือบ3ปีที่ผ่านมาพวกเฮามีกาซาที่ค้างคาอยู่เลบานอนที่ค้างคาอยู่และอิหร่านก็ค้างคาอยู่ในระยะทำอิฐโดยบ่ต้องปลดอาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเจ้าเห็นว่าเป็นศัตรูที่อันตรายของเขาเจ้าผู้นำ G7 คาดว่าจะหาลือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในกองประชุมผู้นำในเมืองเอเวียงในอาทิตย์นี้หลายประเทศในยุโรปได้แสดงการสนับสนุนการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ได้เน้นนักลำดับความสำคัญของเขาเจ้าว่าอิหร่านบ่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ในการปรากฏตัวต่อสื่อกับประธานาธิบดีฝรั่งเอมานูเอลมาครงมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าขอตกลงนั่นได้ถือลงนามแล้วก่อนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการกับอิหร่านในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์วันที่19เดือนมิถุนา
4: And the strait has already partially opened as you know they're doing a little hunting for a couple of mines that
0: และสองแคบก็ได้เปิดบางส่วนแล้วดังที่ทานหู้เขาเจ้ากำลังสอกหาระเบิดบางแห่งซึ่งเขาเจ้าได้พบแล้วแต่การเดินเรือได้เริ่มต้นแล้วและในวันศุกร์มันก็จะเปิดอย่างเต็มทีถึงแม้ว่าสันติภาพอาจอยู่ในวาระการประชุมเป็นเถิดทำอิฐแต่มันบ่มีการหับประกันอย่างเลยรายงานโดยอัลเลนลีข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี